0: พรุ่งนี้6โมงเช้าทุกคนมาพบครูที่โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองด้วยคิดกันได้นะหนีเรียนวิชาพระพุทธไปเล่นบอร์ด
1: ทำไรกันล่ะ
2: เฮีย
0: ตามมา
3: ปริศนาหากผู้ใดพบเจอกระดานผีนี้จงจำไว้ว่าอย่าทอดเต่าเป็นอันขาด
2: บอร์ดเกมว่ะ
3: หากผู้ใดพลาดพังเริ่มเล่นไปเสียแล้วการนี้จะจบลงเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินหมากถึงกลางกระดาน
4: สรุปตัวเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ
3: ผีมันออกมาจากเกม
2: ตนแรก
5: ตัวมันควายได้อ่านหนังสือไม่คล่องอีก
6: ตนแรกปรากฏแล้วระวังจงอย่ามัวจังงันแง่เนื
7: ้อวิญญาณแห่งป่าดงพงภัยสิงสิงอยู่ข้างในจีนได้ติดขยายด้านฝาต่าง

0: ะช่วยพี่นายได้ก็ต้องรีบเล่นเกมบ้านนี้ให้จบ
1: ไปเล่นแม่งกัน